0: ทำไมมันขายฉากไอ้นี่มาด้วย
1: เอ้ามันเวลามันจะกลายมาสิมันจะไหลมานั่ง
2: Believe that you can do anything you want to a woman
3: My body We really talking about my body

0: ักไอ้นี่มาด้วยเอ้ามันเวลามันจะกลายมากสิมันจะไหลมานั่ง
1: Bienvenue sur France Inter Mais non, c'est une blague, c'est Ayoli Radio. La radio.

0: ักไอ้นี่มาด้วยเอ้ามันเวลามันตะกายมากสิมันจะไหลมานั่ง
1: C'est une spécialité culinaire aussi, non?
2: Alors? Oh, I'm sailing away.